0: ការបង្រៀនពីសវត្ថិភាពបដាសំណង់កំពុងផែសមុទ្រធានីឲ្យបណ្ដាកម្រងប្រព្រឹត្តទៅដោយសវត្ថិភាពមានគុណភាពទាន់លឿននិងពេលវេលាត្រូវយកចិត្តទុកដាក់លើការងារខុសណាប្រឆាំងការនេសាទខុសច្បាប់អាយុយុស្វែងរកឃើញទាន់ពេលវេលានិងដោះស្រាយឲ្យដាច់ស្រឡះនៅទូកនេសាទដែលមានសញ្ញាល្មើសច្បាប់ក្រាប់ជាប់ស្ថានភាពបាត់ល្មើស ក្នុងនោះមានបាត់ល្មើសបច្ចេកវិទ្យាខ្ពស់និងសកម្មភាពរបស់ក្រុមមុខសញ្ញាបាត់ល្មើសឆ្លងដែនត្រូវសហការការពារសវត្ថិភាពដាច់ខាតជូនគណៈប្រតិភូថ្នាក់ដឹកនាំដែលអញ្ជើញមកបំពេញការងារនៅលើកោះនិងការពារសន្និសីទអាប៉ិចដែលនឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅភូគុកក្នុងឆ្នាំ2027ក្រៅពីនេះលោកឧត្តមស្នេហ៍តូយុត្រុងគៀងនិងសមាជិកក្រុមការងារបានកត់ត្រានៅរាល់មតិយោបល់និងសំណើរបស់សមាជិកមេបញ្ជាការកងទ័ពការពារព្រំដែនខេត្តនិងមេបញ្ជាការនៃអង្គភាពទាំង5ដើម្បីបន្តសិក្សាស្រាវជ្រាវមានទិសដៅដឹកនាំនិងដោះស្រាយឲ្យដាច់ត្រឡះក្នុងពេលខាងមុខនេះឱកាសនេះលោកឧត្តមស្នេហ៍តូយុត្រុងគៀងសមាជិកគណៈកម្មាធិការមជ្ឈិមបកសមាជិកគណៈកម្មាធិការយោធាមជ្ឈិមមេបញ្ជាការកងទ័ពការពារព្រំដែនបានជួនអំណោយរបស់គណៈកម្មាធិការបកនៃបញ្ជាការដ្ឋានកងទ័ពការពារព្រំដែនដល់កម្មាភិបាលយុទ្ធជន
1: ในป้อการปีประมาณแต่งปรำได้กำปองบำเพ็ญเพริกเกจนาตบานปีเสพผูกวัดแคดอังยางโลกในนิ้งหนึ่งปลายมัดเจ็ดตีมาไตรคณะประเทศผู้ตรวจปีนัดในคณะแนนน้อมเลยสามสปรามมาชมแม่นเปิลเทวกาจมวยคณะอาจารย์ไตรในคณะกรรมาธิกาปะคณะกรรมาธิกาประเจจวนแคดอังยางสมะมัดโง่ดองหายสมาชิกคณะกรรมาธิกาไม่ชมปะอนุประเทศคณะโฆษณาอบรมหนึ่งจรณามหาจวนมาชม สมัครมัดโฮวังเหมิงสมาชิกคณะกรรมาธิการไม่เชิมปะอนุเลขาปะแคดประธานคณะกรรมาธิการประจีจวนแคดอังยางสหอธิบดีใกล้ประชุมมุนเปิลเชียนโจลกรรมวิธีการเงี้ยคณะประเทศผู้บานดำเนินการตรวจปีนัดตอนเลอสำนำแบบบอสอักษาปีนัดเหตุธารจันนาสมปอนไปเจกับวิเชียปรมิญประปอนบันดาลสอบสายนังกาดักนอมกาเปียมูลฐานครือสตะอารมณ์เลอหลุมหัวบันดาลอินเทอร์เน็ต របស់គណៈណែនាំលេខ33នៃគណៈកម្មាធិការបកគណៈកម្មាធិការប្រជាជនខេត្តរបាយការណ៍នៅក្នុងកិច្ចប្រជុំបានឲ្យដឹងថាបកភិយគណៈកម្មាធិការប្រជាជនខេត្តអង្យ៉ាងបានបង្កើតចាប់ពីខែកក្កដាឆ្នាំ2023លើមូលដ្ឋានរួមបញ្ចូលគ្នារវាងបកភិយគណៈកម្មាធិការប្រជាជនខេត្តអង្យ៉ាងនិងបកភិយគណៈកម្មាធិការប្រជាជនខេត្តគៀងយ៉ាងបច្ចុប្បន្ននេះបកភិយមានអង្គការមូលដ្ឋានបក จำนวนจัดสับปรำปีดำเนียนปากกระจรสรบเจียงดอบปอนประมุ่ยโรยเนี่ยขนมระยะเปิดกันหลงโดยจะบานจอบตามการดักนอมระบบมาชิมนึงกันเนี่ยกรรมธิกาปะแคดกันเนี่ยกรรมธิกาปะกันเนี่ยกรรมธิกาประเจียจวนแคดบานสอบสายการเงียบรวมเนี้ยนึงแมนประสัตเพียบการเงียกาเปียมูลฐานครือสตะอารมณ์ระบบปะจำพวกสนสัตกัมปูลอาปัชนำปีปอนมาภัยปรำปีกันเนี่ยนายน้อมเลยสัมสปรำนี่กันเนี่ยกรรมธิกาปะ บ้านมาจากกาเทอร์เซนาธิกาขนมกาโคสนาเลิกกัมปัวกาโยดังรบกามาผีบาลปากกระชวนหนึ่งประเจียปรอดอัมปีอัธนัยสระสำคัญในประติการนี้รวมแตงตามดันสำกอลอัตสัญญ์หนึ่งประยุทธ์ประชังหนึ่งปรมเมียนเหมือนปัดได้เคลียร์เอากาประติการนี้ดำใบประชังบำพลัดบำพลายปะหนึ่งรอดขนมเปรตทวกาสมาชิกในคณะปรติภูตรวจปีนัด หนึ่งคณะอาจารย์ร้ายในคณะกรรมธิการปะคณะกรรมธิการประชาชนแคดบ้านพลัดพโดอัมปีตุ่มรงหล่อหล่อหนึ่งระเบียบทเวชนายประดิษฐ์พร้อมแต่งวีเพียกาลุ่มบ้าขนมกากรบกรงหนึ่งกาปลาปลาบรรดาสังคมระบอกกรรมภิบาลปากกระชวนดำเนินการย้อนตะการกระดับจับบ้าดอสร้ายชลายตอบโปรเมียนมาแต่สาธารณสังคมหนึ่งสำนักวิทยาการจุ่มเนี้ยขนมสถานเพียบทำไม ทลายมาแต่ขนมการประชุมสมัครมัดโฮวังเหมิงสมาชิกคณะกรรมาธิการไม่เชื่อมปะอนุเลขาปะแคดประธานคณะกรรมาธิการประจีจวนแคดอังยังเลขาคณะกรรมาธิการปะประธานคณะนายน้อมเลขสามสปรัมในคณะกรรมาธิการปะคณะกรรมาธิการประจีจวนแคดอังยังบ้านตัวโตยกมาแต่ยกบอลเวดดัมไลร์รบบสบัดมัดประธานคณะประติภูนึ่งสมาชิกต้นตึมหนึ่งนู้ บ้านบัญเจ้าท้านี่คือเจียตำรองตื้อดอกสำคัญดำใบกิเนกามาธิกาปะกิเนกามาธิกาประเจียจวนแคบปีนัดหลังวิ่งอย่างเมืองมัดหนึ่งจำเนะจำน้อยดันนอออนซอยตั้งปีนู้อานุวัตสำราชหนึ่งเลิกกำปัวกนัดเพียบการเงียสตะอารมณ์ขนมสถานเพียบทำไมทลายมาตะสรบกัดประจุมสมะมัดโง่ดองหายสมาชิกกิเนกามาธิกาไม่เฉมปะอนุประเทศกิเนโฆษณาอบรมหนึ่งจ